0: วักกะกันอะไรเดี๋ยววังอีวักกะกันอะไรเดี๋ยววังอีวักไก่เวเมนตีมบาลันเมมิดูโกเรตวักกะกุริมันโดไก่กุมารายอะทีไนเจริจาเซนมงุจิลิ
1: ET Winyo or Radio. ET Winyo. ET Winyo. Eyibi yibi kai or Radio keken.